0: ใช่ครับ
1: ทราบจริงๆเลย
2: ทราบจริง
1: Jackson Winwood, Adam Nora John 9890, ANJ 9890.
2: Copy.
3: No.